ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิสำหรับชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่จังหวัดโอกินาวาถึงจังหวัดอิบารากิแต่ได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวเมื่อเวลา 16:50 ของวันจันทร์ที่8มิถุนายนหน่วยงานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งระมัดระวังตัวเนื่องจากระดับน้ำทะเลอาจผันผวนต่อไปอีกประมาณ1วันสำนักงานระบุว่าเมื่อเวลา 8:38 ตามเวลาญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกใกล้ฟิลิปปินส์มีความรุนแรงขนาดหรือแมกนิจูด 8.2 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกาะชิจิจิมะซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียวและเมืองคุชิโมโตะจังหวัดวากายามะมีคลื่นสึนามิสูง20 เซนติเมตรนอกจากนี้เกาะทาเนงาชิมะจังหวัดคางโอชิมะก็มีคลื่นสูง10 เซนติเมตรเช่นกันและมีรายงานคลื่นสูงเพียงไม่กี่เซนติเมตรในพื้นที่อื่นๆด้วยทางการฟิลิปปินส์ระบุว่ามีคลื่นสูง1.48 เซนติเมตรในจังหวัดซารังกานีในอินโดนีเซียหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตรวจพบคลื่นสึนามิสูง75 เซนติเมตรบนเกาะซางีเฮซึ่งอยู่ทางใต้ของจุดที่เกิดแผ่นดินไหวสื่อฟิลิปปินส์เผยแพร่คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นความเสียหายในเมืองเจเนรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวสื่อท้องถิ่นรายงานผ่านโซเชียลมีเดียว่าอาคารโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใกล้เมืองดาวาวบนเกาะมินดาเนาได้รับความเสียหายภาพแสดงให้เห็นอาคาร2ชั้นที่มีส่วนหนึ่งของชั้นล่างพังถล่มและบิดเบี้ยวมีรอยแตกชัดเจนในบางส่วนของอาคารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยทันทีและเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ฟังคำเตือนสึนามิและอพยพไปยังที่สูงกองทัพอิสราเอลระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธไปยังอิสราเอลเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นของวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนก่อนหน้านี้กองกำลังอิสราเอลประกาศว่าพวกเขาได้โจมตีสำนักงานใหญ่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านใกล้กับกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและนายอิสราเอลคัตส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในแถลงการร่วมว่าการโจมตีครั้งล่าสุดเป็นการตอบโต้การยิงดินแดนอิสราเอลโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์สื่ออิสราเอลรายงานว่าการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่7เป็นครั้งแรกที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่8เมษายนนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่7ว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้แถลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะไม่ยอมรับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและการรุกรานเลบานอนผู้รุกรานได้รับผลกรรมในคืนนี้

องทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายทางทหารในภาคตะวันตกและภาคกลางของอิหร่านกองทัพอิสราเอลรายงานการโจมตีดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ที่8มิถุนายนก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ประกาศว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ประเทศของตนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ยอมรับว่าได้โจมตีอิสราเอลโดยระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ทางสื่อว่าเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนสำนักข่าวเมซึ่งเป็นสำนักข่าวที่โน้มเอียงไปทางรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อเช้าวันจันทร์ที่8ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังหลายครั้งในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านและในเมืองทาบริสทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

รวมถึงเมืองอิสฟาฮานด้วยสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มซึ่งเป็นคลังสมองของสวีเดนระบุว่าบางประเทศกำลังพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นเรื่อยๆในฐานะเครื่องมือแห่งอำนาจของชาติซึ่งสวนทางกับความพยายามต่างๆที่จะลดจำนวนและบทบาทของอาวุธนิวเคลียร์สถาบันดังกล่าวเผยแพร่รายงานประจำปีในวันจันทร์ที่8มิถุนายนโดยระบุว่าประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มีหัวรบรวมประมาณ 12,187 ลูกในเดือนมกราคม 2,569 ลดลง54ลูกจากปีก่อนหน้าคาดว่ารัสเซียมีหัวรบประมาณ 5,420 ลูกตามมาด้วยสหรัฐที่มี 5,042 ลูกเชื่อกันว่า2ประเทศนี้ครอบครองหัวรบมากกว่า 80% ของจำนวนหัวรบทั้งหมดทั่วโลกทางสถาบันประเมินว่าจีนมีคลังหัวรบนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ3โดยมี620ลูกและคลังอาวุธนิวเคลียร์ของจีนกำลังเติบโตเร็วกว่าประเทศอื่นสถาบันดังกล่าวระบุว่าบุคคลที่มีอิทธิพลซึ่งรวมถึงผู้นำระดับโลกบางคนกำลังสนับสนุนให้มีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นหลักประกันในการป้องกันการโจมตีจากรัฐที่เป็นศัตรูแต่สถาบันระบุว่าการทำให้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและความมั่นคงของชาติพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์อย่างมีนัยยะสำคัญสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus 7ประเทศระบุว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในเดือนหน้ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่กลุ่มนี้ซึ่งรวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจัดการประชุมทางออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งประกาศถอนตัวออกจากทั้งกลุ่ม OPEC และ OPEC Plus โดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าวสมาชิกทั้ง7ประเทศระบุว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมซึ่งเท่ากับปริมาณการผลิตในเดือนมิถุนายนนี่จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่4การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัดเชื่อกันว่าการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นการตอบสนองต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวในวันศุกร์ที่5ที่นครนิวยอร์กราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือราว 2,900 บาทเนื่องจากความกังวลว่าแนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งเกิดความไม่ชัดเจนอีกครั้ง NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเริ่มแล้วปรับ 2,000 เยนหากทิ้งขยะไม่เป็นที่ในเขตชิบุยะพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนาราจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์เป่าหอยสังเทศกาลปีนหอเก็บซาลาเปานำโชคที่ฮ่องกงคุณจะทำอย่างไรเมื่อมีคนเกิดภาวะฮีทสโตรกและความปลอดภัยในมือคุณกับ NHK World Japan สามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่15เกี่ยวกับการบอกจุดหมายปลายทางแก่คนขับแท็กซี่ครับ
1: มาติดตามเรื่องราวกันต่อค่ะมีย่าช่างภาพจากจีนมาที่จังหวัดนางาโนะในญี่ปุ่นเพื่อถ่ายภาพแหล่งน้ำแร่ร้อนมีย่ากำลังนั่งแท็กซี่ไปยังสวนที่มีชื่อว่าจิโงกุดานิยาเองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังที่มีลิงลงมาแช่น้ำแร่ร้อนในช่วงฤดูหนาวค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: どちらまで
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: มาดูความหมายกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คนขับรถแท็กซี่ถามว่า
2: どちらまで？
0: ไปที่ไหนครับ？
1: มีย่าบอกที่หมายปลายทางค่ะ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ。
1: แล้วคนขับรถก็พูดว่า。
2: はい、わかりました。
0: ครับ、เข้าใจแล้วครับ。
2: こちらは初めてですか？
0: มาที่นี่ครั้งแรกหรือครับ？
1: มีย่าตอบว่า。
3: はい、初めてです。
0: ค่ะ、ครั้งแรกค่ะ。
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: จะไปถ่ายรูปลิงค่ะ。
1: คนขับรถพูดว่า。
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือครับ。
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: วันนี้หนาวลิงก็เลยแช่น้ำแร่ร้อนกันเยอะแยะเลยครับ。ครับสวนที่มีลิงญี่ปุ่นแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาครับเดินประมาณครึ่งชั่วโมงจากจุดลงรถแท็กซี่หรือรถเมย์การไปที่นั่นอาจจะลำบากลำบนถ้ามีหิมะทับถมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนักท่องเที่ยวมากมายจากต่างประเทศก็ไปกันครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ
3: サルの温泉までお願いします。
0: จำโครงสร้างประโยคนี้ไว้ก็จะบอกจุดหมายปลายทางของเราให้คนขับแท็กซี่ทราบได้ครับและนี่คือความหมายครับ
4: サルの温泉
0: แปลว่าแหล่งน้ำแร่ร้อนลิงในวลีนี้มีคำว่า
4: サル
0: ลิงกับ
4: 温泉
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนโดยมีคำช่วยโนขั้นอยู่เป็นการเชื่อมคำนามสองคำนี้เข้าด้วยกันคำนามคำแรกขยายคำนามคำที่สองครับต่อมาคือ
4: มาเด
0: เป็นคำช่วยที่แปลว่าถึงและ
4: お願いします
0: แปลว่าขอรบกวนโดยใช้เพื่อขอให้ใครทำอะไรให้เราครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกจุดหมายปลายทางของเราเพิ่มคำว่าม
4: าเด
0: เข้าไปที่หลังชื่อสถานที่แล้วต่อด้วย
4: お願いします
0: ลองมาฟังและพูดตามเลยครับ
4: お願いします猿の温泉までお願いします

0: าฟังบทสนทนาอีกบทหนึ่งระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารครับ
1: どちらまでですか
2: 空港までお願いします
0: หมายความว่าอย่างนี้ครับ
1: どちらまでですか
3: ไปที่ไหนครับ
0: ในสำนวน
4: どちらまで
0: คำว่า
4: どちら
0: เป็นคำบ่งชี้ความถามคำนี้สุภาพกว่า
4: どこ
0: ซึ่งก็แปลว่าที่ไหนแล้วต่อมาผู้โดยสารก็ตอบว่า
2: 空港までお願いします
3: ช่วยไปที่สนามบินครับ
0: คำว่า
4: 空港
0: คือสนามบิน
3: เอาละค่ะทีนี้มาลองพูดกันค่ะ
4: 空港空港までお願いします
0: ครับมาฝึกฝนด้วยชื่อจุดหมายปลายทางกันสักหน่อยสมมุติว่านั่งแท็กซี่ไปที่โตเกียวสกายทรีคำว่าโตเกียวสกายทรีพูดว่า
4: โตเกียวสกายทรีโตเกียวสกายทรี
0: เชิญครับ
5: โตเกียวสกายทรีまでお願いします
0: ได้เวลาของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับวันนี้เราจะแนะนำวิธีสะดวกสำหรับการใช้สำนวนจากบทสนทนาคือ
4: お願いします
0: และเมื่อใส่คำนามเข้าไปที่หน้า
4: お願いします
0: ก็สามารถใช้สำนวนนี้เพื่อขอรับอะไรๆได้ครับเช่นถ้าจะสั่งกาแฟถ้วยหนึ่งที่ร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็พูดได้คำว่ากาแฟคือ
4: コーヒーコーヒー
0: ดังนั้นประโยคก็จะเป็น
4: โคฮีお願いします
0: แล้วถ้าจะเรียกให้เก็บเงินเมื่อกินอาหารเสร็จที่ร้านล่ะครับครับคำว่าคิดเงินพูดว่า
4: お会計お会計
0: ดังนั้นก็จะพูดเป็นประโยคได้ว่า
4: お会計お願いします
3: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะโ
4: คฮีお願いしますお会計お願いします。
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ。
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: 春さんの知恵袋。
3: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะ。วันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับแท็กซี่ญี่ปุ่นค่ะ。
0: ค่าโดยสารรถแท็กซี่ญี่ปุ่นกำหนดตามระยะทางครับแล้วก็มีมิเตอร์บอกราคาปรากฏให้เห็นนะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องต่อรองครับ
3: โอ้โหเป็นข้อมูลที่ดีที่ได้ทราบนะคะแล้วการเรียกแท็กซี่เรียกได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ที่สนามบินสถานีรถไฟโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีท่ารถแท็กซี่ครับในเขตเมืองก็ยกมือโบกแท็กซี่ที่วิ่งไปมาบนท้องถนนได้ครับแต่สิ่งสำคัญอย่างนึงคืออย่าพยายามเปิดประตูรถเองนะครับคนขับรถจะเปิดปิดประตูรถให้ผู้โดยสารด้วยรีโมทคอนโทรลครับ
3: จะทราบได้อย่างไรคะว่ารถว่างหรือเปล่า
0: ถ้าเป็นแท็กซี่ว่างป้ายไฟฟ้าที่อยู่ตรงกระจกหน้ารถก็จะแสดงตัวอักษรคันจิ2ตัวขึ้นมาอ่านว่า
4: คูชะ
0: แปลว่ารถว่างครับ
3: ก็อาจจะอย่าสืบค้นไว้ล่วงหน้านะคะถ้าจำได้ว่าตัวอักษรคันจิมีลักษณะอย่างไรก็จะสะดวกค่ะ
0: ครับช่วงกลางคืนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับถ้าไฟบนหลังคาแท็กซี่เปิดอยู่นั่นหมายความว่าว่างครับ
3: แล้วโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับมีแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเรียกแท็กซี่ด้วยถ้าจะไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแท็กซี่จองแท็กซี่ไว้ก่อนก็ดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: ในบทเรียนหน้ามีย่าเดินทางไปถึงแหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะมาติดตามกันได้อีกคราวหน้าแล้วดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan